0: Ryan vậy á. Đi đi bà. Đi.
1: À,
0: nhớ là cô ăn đồ thì nhớ bên cái này. Nhớ cái này qua con qua con đàn ông nhà. Nhớ cái bên bên
1: เออเนี่ยเอ็นเดียวนูนะครับเดี๋ยวเราก็ได้คุยกันวันกันมาเนี่ยแกแกเลยเออนูว่ากูเอ็นเดียวนี่ซ้ําแค่นั้นก็ลงกันมาเนี่ยทีมเนาะเออเนี่ยจะต้องใส่นี่ที่แบบเป็นนี่ที่แบบอะไรนะผมมีคิดคิดแพลนบีเวอร์อ่ะจ้าแกนะว่าบ้าบ้าที่ไม่ใช่ใครแม่นี่หมดแต่ใครแบบอะไรไว้ที่มาซ้ําอ่ะก็ยิ่งเป็นวีนี่ใครไว้ได้กูก็ต้องก็ต้องแค่ช่วยก็ยังได้เวทเดียว
0: มาดงคุยดูนะครับเอาโมเมนต์ระดับนั้นอ่ะนะเอาซาวน์นั้นอยู่ได้ยังไงก็ได้ยาชาวเชียร์ระดับเดียวที่จะเหลือที่จะสร้างสร้างเรื่องเอาไว้โอเคที่ว่าเราคงไม่ได้ยินเลยมีการอยู่แบบโมเดลหรือว่าโมร์อ่าไรที่จะมาคุยเรื่องแบบนี้โอเคไม่ก็เป็นเล็กแมนที่วิแคนดูการ์ดมาเป้นุ่งชิมกีบอทีนสปีกเอฟเอ็มเบลู Hello, Speak FM. Okay, and then Chiman, Speak FM. Hello. Wow, in the network, no matter what time we are going to get them kitchen. Okay, and then Charlie Chiman, make it till the Kiremo, the Win Ready. Kono network, going to get team opposite.

0: ตุตีรำเป็นหมดดีลูกคนว่าอยู่กันดีว่าเขาอยู่ยังไงเย่เฮ้ยเว้ยอาลิงฮัลลันอ๋อฮะเดียนเทียนเนี่ยทุบพงกันเลยกลัวกันแก่ดูดีลมีอะไรเกิดขึ้นกันมั้ยดูชัวร์คอมเมอเมพอบาลอียาซัมทีวีกันแก่นัวซัมทีวีดีคอร์นี่ทีนเอเวนไม่ชิลิทัวร์พี่รำเป็นโนโนพีดีคอร์ดะเกเรเวนไม่ชิลิทัวร์พี่รำบอร์โนโนไม่ดูเกเรดิชอุระดูฮามีอะซัมทีวีมรุกันแก่นทำไมที่กับรูดจะไม่ทีลงมันอุญโยก Pikelo, tuhu dilo, tuja kome, tuhu dilo, tia kome, kan.
1: Maga magani, magani. Maga Maga Skills Institute. Tika jolo lutiano kwa mawube kia nyira. Pikwa memwaga manu. Maga Maga punya teaching a pau ya beach machalo, plumbing, wiring mutaka, painting, kichoch, tailoring, gedu, catering, carpentry, computer, electronics, hairdressing, wangu nyonyo, ki defensive driving. Wed school fees tiena pinga tika tika dok bene romo chulo nuchu nuchu. Uyuponi, rom kwa mpemete pian kifunya kilep mapajo. Waga mechone mekwa anu chakia pau ya nguen, gika piara piaru ya nguen. Wege Kimege, man benekar wu medwaga gang kwan pian gumdo poti wu matuku. Maga Maga Skills Institute ochone bot DIT. Dok nonge inget peje primary school. Pingech matuti romo goi chimi namba. Nota biyera biyera bichel, abu ngwena beach. Not not, abu ngwena beach. Unyaw, nota biyera biyera dek, abu ngwena beach. Not not, abu ngwena beach.
2: Maga Maga 100% good news.
1: Sports Gala. Lokum tuhu mau karo kimatika bina nyi.
3: Someone flies hit. It is something very, very special.
1: Life commentary kinyech mapol lokum tuhu mapatpat.
3: Brian Mbeumo in the penalty area. What a touch! Brian Mbeumo forces a brilliant.
1: Sports Gala. Chakecha wa dek wa chawa beach melti ano keep yara ball. Yabungwa ntonya beach. Speak farmer. Duan mapegi.